0: ลักรู้จักกันเขาเวจักอมเมียเดียว
1: ป
0: น
1: า
0: ั่น
1: ฮ
0: ดีอู
1: ู
0: ดีกันจักกันผ
1: ย
0: งจิ้วฟุยังไงจักอมเมียได้จิ้วก็เดี๋ยวฮุกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวยังไม่ลักเขาเวจักกันจักก็ดูแล้วประชาเลยล่ะ
1: โมงได้ที่อ๋อมึงอยู่ดีเรียนลักตรงนั้นตรงที่เชื่อโฟหลอกให้ตาโฟให้ตาก็ให้เวชีก๋วยเวชีดูล้
2: อ
1: ไอ้เชื่อไหนเวชีดูตรงชีก๋วยเชื่ออ้าต่อย
2: อ๋อจะยังอ่ะโอเคยังนะกันอ้าก็ก๋วยก
0: ็จักก็โอ้ละ
2: มีอ้าก็โอ้ละฮะเอ้ยไอ้พ
1: วกนี้ว่าจะจะผีกันล่ะตรงที่ตะหวาต่อยขีนอาการ
2: โอ้ย
1: จะดำบอกว่ามีจีวรนังนี่ไงเชีย
2: ร์โอเคจะต่อยอมิจินแข็งแล้วเด้อ
1: เออเชียร์หรอมา
2: จะต่อยอมิจินเชียร์หรอ
1: โอ้ยมาไม่ก่อนเตรียมก่อนไม่ชิวหาวันรักกับหัวตะไคร้ได้ก็ต้องรักการเฉลี่ยรักเราพิจารณาตะก่อนไม่ใช่ต้องมีจินก่อน
2: ต้องขวางเขี้ยวขวางเขี้ยวเขี้ยวเลยอมิจินต่อยต่อยอมิจินนะกี้มีนางไปจ่าที่หาเกี่ยวดูจ่าที่บ่
1: ไอ้บ่แจกเราก็แจกหรอไม่ชิวหาจะ我再聊吧，你根本可得老得不得不玩噶。
2: 哎呀，都要五点的，嗯。
1: 我再聊。
2: 那给工人不一样嘛。
1: 连你连你也能有，我能去哪能弄水呢？我真是大风困我嘞。
2: 对啊，对对，那个就莫提跟那个广告搞了啊，阿宝姨再见啊，嗯，再见。
3: 海辽阔，声远播。这里是
4: You are listening to 101.8 FM
3: FM 101.8 海口综合广播海口之声
4: 海口 Voice Radio